0: kial wayo titsum in o mingoa na RTG na kol ayo compañía hana kyo familia nayo na kondeyo programa na yalwa dona kondetsun ino tradicione na nunchu nungwe shohe linaya na ho angwe angindo chushi na kolwejo na likuan a tibio tinte na kotrishi chushi na wachi ana chi na nwinde na tendo ndalwa mande nda ni matso chi chi na nda we mande nda ni matso chi nda nde mande nda ni na chushi na chi ho calendario na ho ana kol a tu na kon no ana kol a tia nda e na he nda ya chukwa na ho likuan a chukwa calendario na a na kyo chi nda ya showe Jose Lorenzo.
1: ยอนดาเออเปาเราจิงยอดินทอนําเอาลิดมาให้จิตจังอินจูนี่เฮาจะไหนจิตนั้นนั้นเดอะเอาจะหาอยู่กับเซลโลเดนซอสังเจอเฮานําฮาสังเฮนั้นเลยให้จิตนะกุตบาให้อยู่จิคุณนิวมันนําน่ะจะสิ เฮ้นั้นนั้นดนดิจอจินําฮาจินังเฮจินาหลบอนอติเฮาอีหิมายาซาสกินเฮนังเคนาจิมายูนาสเควควอตโตนันโดจินานาวลินวลิจอยานุมุตตะซายานุมุตตะมุตตะอามุตตะกะมุตตะชามุตตะชวคนเมนยานุนานาเซนาวลนาวลิจอจิโฮซาตานังฮอตอนัย นี่ส่วนนั้นน่ะวลิจจิเมื่อนี้อันนั้นทรงตอนนั้นน่ะน่ะน่ะเป้ให้ตาเป้ตาน้องเล่นดาน้องดาลวินะตาเป้เฮมมากะนานกว่าน้องช่วยเล่นเป้ดาเฮ็ดช่วยเล่นอยู่ผ่านเป้เล่นอยู่เล่นอวิโชเล่นอยู่เล่นเฮมมายา ว่ากูหนุ่มนี่ยากูเจ้าจักจิเอาเวลาตีตินทอเลยตินเกียวนะวันนี้ตอนตีนี่ตินทอนะวันนี้วันเนี่ยตินเกียวนะเจี๊ยจีเจ้าเนี่ยมันยิวนะหรอวะไอ้ห้องที่เบียวตีข้าวสดมาที่เชียงที่เกี่ยวนี่มาเหตุนั้นน่าจะอย่างเหตุตอนนี้ตินเดตินทอจิตจังวันนี้ตอนตีนี่
0: Nato nyonda. Pokwinta angwe chi chikwe nan yats a mutual corny manti huna man tsikwa shwento nan yan notes an intin una con kiate don una con kial ha mayuchinan ko na condeya. Tradición en mí. Mingoa, minga, te tuan xinan tsaya kui pausa. Himhel kwen daya.